0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าวูรันจารีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS Thai ขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดอยู่นะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ความตกลงทัฟต้านะคะหรือการตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2548นะคะหรือว่าปีคศ2005นะคะก็คือเพิ่งครบรอบ20ปีนะคะเมื่อปี2568
1: ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกนะคะที่ประเทศไทยทำข้อตกลงการค้าเสรี20ปีผ่านมาความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศเป็นอย่างไรฟังคุณจนัญญาบรรทุกคุณค่ะจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organization would have to follow.
1: Australia Explain วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องการบริจาคและการระดมทุนบริจาคให้ถูกกฎหมายในออสเตรเลียค่ะรวมถึงล่าสุดนะคะไข้หวัดนกถึงออสเตรเลียเป็นครั้งแรกค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
4: อิหร่านอ้างยังปิดช่องแคบฮอร์มุซด่านสหรัฐยืนยันเรือผ่านได้ปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์ออสเตรเลียประชาชนสูญเงินเกือบ500ล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดศูนย์ผลิตบ้านสำเร็จรูปหวังแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22มิถุนายน2569กับดิฉันชยดาค่ะ

0: มาติดตามสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะคะอิหร่านและสหรัฐให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มุซว่าขณะนี้เปิดให้เรือเดินทะเลสัญจรได้ตามปกติหรือไม่ด้านอิหร่านระบุว่าช่องแคบซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกยังปิดอยู่พร้อมเตือนว่าเรือที่พยายามเดินทางผ่านอาจไม่ได้รับความปลอดภัยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐคริสไรท์กล่าวว่ามีเรือ67ลำเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก55ลำในวันก่อนหน้าเขาระบุว่าการขนส่งน้ำมันและเชื้อเพลิงผ่านเส้นทางดังกล่าวกำลังกลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดความขัดแย้งเขาระบุว่า
1: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a US military presence.
0: ขณะนี้การสัญจรผ่านช่องแคบดำเนินไปได้ค่อนข้างดีเนื่องจากยังมีกองกำลังทหารสหรัฐอยู่แม้อิหร่านยังไม่ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดในร่องน้ำหลักสำหรับการเดินเรือแต่สหรัฐได้เปิดเส้นทางเดินเรือสำรองทางตอนใต้และเราได้คุ้มกันเรือให้เดินผ่านเส้นทางนั้นมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วขณะเดียวกันการเจรจารอบแรกระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้เสร็จสิ้นลงที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังเห็นต่างกันได้แก่การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้รวมถึงข้อกังวลด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเลบานอนและช่องแคบฮอร์มุซกลับมาที่ข่าวในประเทศนะคะชาวออสเตรเลีย4ใน5คนกำลังเผชิญปัญหาข้อพิพาทกับร้านค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรายงานฉบับล่าสุดจากสำนักงานผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมพบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัลสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคเป็นมูลค่าเกือบ500ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่การถูกล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้การถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่คาดคิดการได้รับบริการลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพด้านผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระบุว่าขณะนี้ชาวออสเตรเลียจำนวนมากถูกปล่อยให้แก้ปัญหาด้วยตนเองในโลกออนไลน์ขณะที่มีเสียงเรียกร้องเพิ่มขึ้นให้จัดตั้งผู้ตรวจการด้านบริการดิจิทัลโดยเฉพาะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างมุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐควีนส์แลนด์กำลังกดดันบริษัทผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่ไม่ส่งต่อผลประโยชน์จากการลดต้นทุนไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของรัฐควีนส์แลนด์ระบุว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ภูมิภาคของรัฐมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 6.9 ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับการปรับลดค่าไฟร้อยละ 8.1รัฐมนตรีการคลังของรัฐควีนส์แลนด์เดวิดจานเนสกีกล่าวว่ารัฐบาลได้สั่งการให้บริษัทเออร์กอนเอเนจีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของรัฐส่งต่อส่วนลดของค่าไฟดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างเต็มจำนวนเขาระบุว่า
2: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders passing on those savings
0: ผมต้องการเห็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อชาวควีนส์แลนด์ด้วยการส่งต่อส่วนลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับลูกค้าผมเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วและหากจำเป็นต้องเปิดเผยชื่อบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเพื่อกดดันให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องผมก็พร้อมจะทำเช่นนั้นความเห็นดังกล่าวมีขึ้นในช่วงก่อนการประกาศงบประมาณประจำปีของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งมีกำหนดจะนำเสนอโดยนายเดวิดจานเนสกีในวันอังคารนี้มาทิ้งท้ายที่ข่าวรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศจัดตั้งศูนย์การผลิตที่อยู่อาศัยแห่งใหม่เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปหรือที่เรียกว่า prefabricated housing และเพิ่มปริมาณที่อยู่อาศัยในตลาดภายใต้โครงการนี้บ้านจะถูกผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้าในศูนย์ดังกล่าวโดยอ้างอิงจากแบบบ้านมาตรฐานที่เรียกว่า pattern books ก่อนจะถูกขนย้ายไปในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้งและก่อสร้างให้แล้วเสร็จมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวว่ามาตรการส่วนหนึ่งในงบประมาณของรัฐที่จะประกาศในเร็วๆนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและนักลงทุนเพื่อเร่งการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบสำเร็จรูปและช่วยเพิ่มอุปทานบ้านในรัฐรัฐบาลเชื่อว่าการใช้ระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรับมือกับวิกฤตที่อยู่อาศัยที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท90สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท10สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้70เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่23มิถุนายนค่ะที่เพิร์ธนะคะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอาจมีฝนโปรยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าและท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด22องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22มิถุนายน2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: ทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio
5: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
6: ยาวๆดารียาจนไปหาละมั้ย
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karwata hai
11: Far from the partisan politics
5: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
4: ่ sbs.com.au/audio
12: คนผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคนผู้ฟังเข้ารายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทาง SBS On Demand ได้เช่นกันนะคะทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303ค่ะหรือทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai จากนั้นรายการนำมาให้ฟังย้อนหลังในวันเดียวกันเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302นะคะรายการของเราฟังได้อีกทุกเวลาที่สะดวกเช่นกันค่ะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์กันเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Thai ใน YouTube และเราเพิ่งเปิดช่องทางนี้เป็นช่องทางใหม่ล่าสุดเลยค่ะกด subscribe ช่อง SBS ไทยได้นะคะหรือค้นหาคำว่า SBS ไทยค้นหาได้ทั้งในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษ

0: ซึ่งเป็นนกทะเลอพยพบนชายหาดในเมืองแอสเปอเรนซ์ทางตอนใต้ของนครเพิร์ธโดยทางการระบุว่าได้คาดการมาก่อนแล้วว่าเชื้อไวรัสนี้จะเดินทางมาถึงและได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้วคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งถูกพบบนชายหาดใกล้เมืองแอสเปอเรนซ์ห่างจากนครเพิร์ธไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว700กิโลเมตรเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาในเวลาต่อมานกตัวดังกล่าวตายลงการตรวจในห้องปฏิบัติการขององค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจักรภพหรือ CSIRO ในเมืองจิลองรัฐวิกตอเรียยืนยันในเวลาต่อมาว่านกตัวนี้ติดเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ชนิดก่อโรครุนแรงทางด้านจูลี่คอลลินส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของรัฐบาลสหพันธรัฐกล่าวถึงผลตรวจดังกล่าวว่า
1: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogen
0: การตรวจที่ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือโรคของ CSIRO ยืนยันการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ชนิดก่อโรครุนแรงหรือไข้หวัดนกในนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรัฐมนตรีคอลลินส์กล่าวการพบเชื้อในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เชื้อสายพันธุ์ H5 เดินทางมาถึงแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียโดยก่อนหน้านี้มีการตรวจพบเชื้อชนิดเดียวกันบนเกาะเฮิร์ทของออสเตรเลียในเขตแอนตาร์กติกใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสำหรับดร.ลอเรนโรแมนนักวิจัยนกทะเลจากสถาบันการศึกษาทางทะเลและแอนตาร์กติกแห่งมหาวิทยาลัยเทสแมเนียกล่าววันนี้ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมด
2: I think what's really positive about this detection is that the messaging that Wildlife Health Australia and the Australian government
0: ข่าวดีเกี่ยวกับการตรวจพบครั้งนี้คือการสื่อสารที่องค์กรสุขภาพสัตว์ป่าออสเตรเลียและรัฐบาลออสเตรเลียเผยแพร่ออกไปทำให้ผู้ดูแลสัตว์ป่าทราบมาหลายปีแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่ไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียแม้ว่าฉันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีนี้โดยตรงแต่จากที่ได้ยินมาถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ดูแลสัตว์ป่าควรรู้ว่าควรสังเกตอะไรและเมื่อมีการตรวจพบครั้งแรกพวกเขาก็พร้อมจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมดร.โรแมนกล่าวอย่างไรก็ตามดร.โรแมนกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการพบเชื้อครั้งนี้จะนำไปสู่การระบาดหรือไม่และผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นเพียงการที่เชื้อเข้ามาในพื้นที่เป็นครั้งแรกและยังไม่ถือว่าเป็นการระบาดโดยการระบาดนั้นหมายถึงการแพร่กระจายอย่างฉับพลันและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านเพนนี่ชาร์ปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยงในการจะป้องกันไม่ให้เชื้อเดินทางมาถึง
3: We obviously hope that it doesn't come here but birds fly a long way and we can't put them in cages
0: แน่นอนว่าเราหวังว่ามันจะไม่มาถึงที่นี่แต่นกเหล่านี้บินได้ไกลและเราไม่สามารถจับพวกมันใส่กรงได้เราคาดว่าเราอาจจะพบเชื้อที่นี่เธอกล่าวสำหรับรัฐมนตรีคอลลินส์เธอกล่าวว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่เป็นเรื่องที่น่าวิตก
1: Whilst disappointing, this is not unexpected, given the global spread of the H5.
0: แม้จะน่าผิดหวังแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายเนื่องจากเชื้อไข้หวัดนก H5 แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วฉันยืนยันได้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานการตายเป็นจำนวนมากและยังไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในสัตว์ปีกเธออธิบายแต่ว่าการมาถึงของเชื้อสายพันธุ์ H5 ได้สร้างความกังวลให้กับหมู่นักวิทยาศาสตร์นักอนุรักษ์และกลุ่มภาคเกษตรกรรมเมื่อมีการพบเชื้อ H5 บนเกาะเฮิร์ทในครั้งก่อนนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าลูกแมวน้ำช้างขั้วโลกใต้ได้ตายจากโรคนี้ราว 13,359 ตัวจากจำนวนประชากรรวม 17,364 ตัวดร.โรแมนอธิบายว่าเหตุการณ์สัตว์ตายจำนวนมากและการลดลงของประชากรสัตว์ในระดับสายพันธุ์เคยเกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศ
2: Sea lions have been particularly hard hit across many many countries as well as in the subantarctic
0: สิงโตทะเลได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษในหลายประเทศรวมถึงในบริเวณแอนตาร์กติกใต้ด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

0: เชื้อแพร่ไปสู่สิงโตทะเลในออสเตรเลียซึ่งก็มีความเป็นไปได้หากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศเชื้อยังสามารถส่งผลกระทบอย่างหนักต่อนกทะเลที่ทำรังบนผืนดินด้วยเช่นนกกระทุงนกกาน้ำนกบูบีนกแกนเน็ตและนกนางนวลแกลบพบการตายของสัตว์เหล่านี้จำนวนมากในบางประเทศและมีนกตายหลายแสนตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนดร.โรแมนกล่าวทางด้านรัฐบาลสหพันธรัฐระบุว่าได้วางแผนรับมือเพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์เช่นนี้ไว้แล้วรัฐมนตรีคอลลินส์กล่าวว่ารัฐบาลได้วางแผนรับมือไว้แล้วมากกว่า100แผนสำหรับพื้นที่ธรรมชาติสำคัญและสัตว์สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐมนตรีชาร์ประบุว่าเจ้าหน้าที่จากทุกระดับของรัฐบาลได้ทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมรับมือกับเชื้อไวรัสล่วงหน้าไว้แล้ว
1: Both federal and state governments have been preparing for this literally had some emergency practice
0: ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐต่างเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้เราเพิ่งจัดการซ้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแผนการดำเนินงานทั้งหมดจึงถูกนำมาใช้แล้วและเรากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลกลางอย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีชาร์ปกล่าวขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อพยายามลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อมนุษย์คุณสันจายาเสนานายาเกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่าประชาชนยังไม่ควรกังวลโดยเฉพาะหากรัฐบาลสามารถจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์นี้ได้
2: From a human point of view we have seen a few cases but it's not easy for a human being to get this
0: จากมุมมองของมนุษย์เราเคยพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์จะติดเชื้อนี้โดยทั่วไปมักเป็นการติดจากสัตว์ปีกที่มีเชื้อสู่คนในสหรัฐเราพบการติดเชื้อจากวัวสู่คนด้วยเช่นกันแต่ในกรณีมนุษย์จากไข้หวัดนกสายนี้พบได้ไม่บ่อยนักและผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงเธอกล่าวที่ผ่านไปคือการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 เป็นครั้งแรกในออสเตรเลียซึ่งทางการออสเตรเลียยืนยันว่ามีมาตรการรับมือไว้แล้วโดยคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS Radio
9: Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
10: Yay!
11: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
0: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะกับข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่มีมากว่า20ปีแล้วนะคะสำหรับ Australia Explain วันนี้มีข้อมูลในการตรวจสอบก่อนบริจาคนะคะรวมถึงการระดมทุนให้ถูกกฎหมายในออสเตรเลียค่ะ

การให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่คุณผู้ฟังให้ความสำคัญอาจจะทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการระดมทุนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และหากว่าคุณผู้ฟังต้องการตั้งแคมเปญระดมทุนด้วยตนเองควรเริ่มต้นอย่างไร Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนในออสเตรเลียไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นผู้บริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเป็นผู้ที่ต้องการระดมทุนด้วยตน

0: คุณโซอี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนในออสเตรเลียอาจจะสร้างความสับสนได้นะคะเพราะว่าแต่ละรัฐและเขตปกครองมีกฎหมายระดมทุนของตนเองดังนั้นผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติตามข้ออนุมัติของรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคออสเตรเลียและกฎหมายความเป็นส่วนตัวทางด้านคณะกรรมการองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งออสเตรเลียหรือที่มีชื่อย่อว่า ACNC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรการกุศลของออสเตรเลียซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้องค์กรการกุศลจดทะเบียนดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนแต่ว่าไม่มีอำนาจกำกับดูแลโดยตรงว่าการระดมทุนดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐหรือเขตปกครองคุณซูวูดเวิร์ดกรรมาธิการของ ACNC อธิบายเรื่องนี้ว่า
1: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules
0: บทบาทหลักของเราคือการจดทะเบียนองค์กรการกุศลและดูแลให้องค์กรเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎตัวอย่างเช่นหากคุณเก็บเงินจากประชาชนในศูนย์การค้าองค์กรของคุณก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเฉพาะบางอย่างและกฎเหล่านี้เป็นระดับรัฐซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในรัฐใดเราให้ความสำคัญกับเรื่องที่ว่าเงินไปที่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเงินที่ระดมมาได้แต่เราไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการระดมทุนเธอกล่าวแม้ว่าการจดทะเบียนกับ ACNC จะเป็นเรื่องสมัครใจแต่หากองค์กรการกุศลอยู่ในทะเบียนหมายความว่าองค์กรนั้นผ่านการประเมินแล้วว่ามีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและปฏิบัติตามมาตรฐานธรรมาภิบาลที่ดีคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับรองขององค์กรได้ถ้าหากว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรการกุศลที่ขึ้นทะเบียนกรรมาธิการวูดเวิร์ดกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
1: You can look up the charity register just on your phone on your computer if you just put in the words charity register you'll find us
0: คุณสามารถค้นหาทะเบียนองค์กรการกุศลได้จากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพียงพิมพ์คำว่า charity register ก็จะพบกับเราข้อมูลนี้มักจะเป็นประโยชน์มากเพราะสามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้บริหารองค์กรการกุศลองค์กรทำกิจกรรมประเภทใดและได้รับเงินมาจากที่ไหนคุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ก่อนบริจาคและเพื่อให้มั่นใจว่าเงินของคุณจะไปสู่สิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดและคุณยังสามารถมั่นใจได้ด้วยว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนจริงและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลที่ดีเธออธิบายอย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนทุกแห่งจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาคที่จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เอมี่วิลเลียมส์ทนายความจากบริการกฎหมายเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อว่า Justice Connect อธิบายเรื่องนี้ว่า
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that
0: เงินบริจาคจะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ก็ต่อเมื่อบริจาคให้กับองค์กรที่สำนักงานภาษีหรือ ATO รับรองว่ามีสถานะเป็นผู้รับของขวัญที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เรียกว่า Deductible Gift Recipient หรือ DGR และวิธีตรวจสอบคือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เรียกว่า ABR Lookup หรือ ABN Lookup แล้วพิมพ์ชื่อองค์กรลงไปเว็บไซต์จะแสดงอย่างชัดเจนว่าองค์กรนั้นมีสถานะ DGR หรือไม่เธอกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการระดมทุนขององค์กรการกุศลคุณสามารถแจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐหรือในเขตปกครองของคุณผู้ฟังได้ค่ะและ ACNC สามารถเข้าแทรกแซงในบางประเด็นเกี่ยวกับการระดมทุนได้เช่นกันเช่นกรณีที่องค์กรการกุศลไม่สามารถชี้แจงเงินทั้งหมดที่ระดมทุนมาได้และข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ยื่นต่อ ACNC จะได้รับการตรวจสอบแม้ว่าคุณจะได้รับเพียงการยืนยันว่าได้รับข้อร้องเรียนแล้วก็ตามหรือแม้ว่าจะไม่ได้รับการแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมกรรมการวูดเวิร์ดกล่าวว่า
1: There is the ability to report any concern that they have and there's a form on our website to do that if they wish they can do it.
0: ประชาชนสามารถรายงานข้อกังวลที่มีได้และมีแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเราให้ดำเนินการถ้าหากว่าต้องการก็สามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกันและเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังบางครั้งผู้คนอาจจะไม่พอใจที่ไม่ได้รับแจ้งว่าเรากำลังสอบสวนอยู่หรือไม่แต่ภายใต้กฎหมายของรัฐสภาที่จะตั้งหน่วยงานของเราไม่สามารถแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่พวกเขาร้องเรียนแต่ฉันขอยืนยันว่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนั้นเธอกล่าวและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสงสัยว่าเป็นการหลอกลวงในรูปแบบของการระดมทุนให้ปฏิเสธการบริจาคและรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่หรือบริการ Scam Watch ที่เว็บไซต์ scamwatch.gov.au เมื่อบริจาคเงินทางออนไลน์สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบว่าคุณอยู่บนเว็บไซต์ทางการหรือไม่อย่ารีบร้อนอย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยและตรวจสอบข้อมูลรับรองของผู้ระดมทุนเสียก่อนแล้วถ้าหากว่าผู้ระดมทุนเข้ามาหาคุณแบบพบหน้าคุณทำอย่างไรคุณปีเตอร์ฮิลจอห์นส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคมกำกับดูแลการระดมทุนสาธารณะองค์กรในภาคส่วนที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศลและหน่วยงานระดมทุนที่ทำการระดมทุนแบบพบหน้าในออสเตรเลียอธิบายถึงสัญญาณเตือนบางอย่างของการหลอกลวงในการระดมทุนแบบพบหน้า
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstepIsn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking.
0: หากผู้ระดมทุนรายบุคคลบนถนนหรือที่หน้าประตูบ้านของคุณไม่ได้สวมเครื่องแบบไม่มีบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายและโดยเฉพาะกรณีที่ขอรับบริจาคเป็นเงินสดหรือขอรับบริจาคแบบครั้งเดียวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ควรเตือนประชาชนว่าผู้ระดมทุนนั้นอาจไม่ใช่ผู้ระดมทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่เราอยากย้ำคือหากไม่แน่ใจก็อย่าบริจาคใช้เวลาหยุดคิดก่อนคุณสามารถเข้าเว็บไซต์โทรหาองค์กรการกุศลเพื่อตรวจสอบแล้วค่อยบริจาคในภายหลังได้เสมอเขากล่าวคุณผู้ฟังคะการระดมทุนแบบพบหน้ามี3ประเภทหลักนะคะได้แก่ผู้ระดมทุนตามท้องถนนผู้ระดมทุนตามบ้านและผู้ระดมทุนที่ดำเนินการภายในศูนย์การค้าคุณฮิลจอห์นส์ยกตัวอย่างพฤติกรรมมาตรฐานบางประเภทที่ผู้ระดมทุนเหล่านี้ควรปฏิบัติ
3: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're
0: ความสุภาพให้ความเคารพไม่กีดขวางประชาชนไม่เข้าไปพูดคุยกับประชาชนขณะที่พวกเขานั่งอยู่โดยเฉพาะในร้านกาแฟและร้านอาหารหรือสถานที่ลักษณะนี้สิ่งสำคัญคือผู้ระดมทุนต้องอธิบายอย่างชัดเจนถึงบทบาทขององค์กรการกุศลเหตุผลที่พวกเขาขอรับเงินและต้องพูดคุยโดยตั้งอยู่บนความเคารพต่อผู้บริจาคและหากบุคคลที่อยู่บนถนนหรือที่หน้าประตูบ้านรู้สึกว่าไม่ต้องการการบริจาคควรเคารพความประสงค์ของพวกเขาด้วยเขากล่าวหากว่าคุณผู้ฟังต้องการระดมทุนด้วยตนเองเพื่อช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรทำอย่างไรคุณเอมี่วิลเลียมส์จาก Justice Connect กล่าวว่าคุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณเสมอว่าคุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือไม่และต้องปฏิบัติตามกฎใดบ้างเธอเสริมอีกว่าการขอรับเงินแบบส่วนบุคคลโดยทั่วไปมักไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการระดมทุน
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity like for example
0: นั่นคือกรณีเช่นการขอเงินจากเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่วนตัวเช่นฉันต้องการเดินทางไปต่างประเทศและอยากให้คุณบริจาคเงินเพื่อการผจญภัยไปเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศของฉันหรือการระดมทุนในที่ทำงานเช่นหากมีพนักงานในที่ทำงานของคุณที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและคุณระดมทุนในที่ทำงานเพื่อช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกรณีเหล่านี้โดยทั่วไปมักไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการระดมทุนเธอกล่าวและถ้าหากว่าคุณเปิดแคมเปญระดมทุนออนไลน์ผ่านระบบ crowdfunding มีความเป็นไปได้สูงมากที่การระดมทุนของคุณเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการระดมทุนเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายการระดมทุนที่แตกต่างกันและควรระบุอย่างชัดเจนว่าเงินจะถูกนำไปใช้ที่ใดกล่าวอีกอย่างคือต้องระบุวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของการระดมทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้บริจาคเข้าใจผิด วิลเลียมชี้ให้เห็น2ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการระดมทุนแบบออนไลน
2: ์ If you're crowdfunding onlineTypically, you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might.
0: หากคุณทำ crowdfunding online, โดยทั่วไปคุณจำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายที่แตกต่าง

0: การในแต่ละรัฐและเขตปกครองและนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีใบอนุญาตของแต่ละท้องถิ่นเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากเกี่ยวกับ crowdfunding คือคุณต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและบริจาคเองเช่นกันควรถามคำถามว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้คืออะไรเธออธิบายที่ผ่านไปคือ Australia Explain ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการระดมทุนทั้งในฐานะผู้บริจาคและผู้ระดมทุนในออสเตรเลียโดยคุณซออี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
1: คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai

0: instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
1: What you think of my new saddle, Lizard?
2: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
1: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
2: What else have you got on here?
1: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
2: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
1: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
4: Download SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
5: คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์คุณจนัญญาบรรทุกุลค่ะจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับ20ปีของข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจนัญญาบรรทุกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักอเมริกาแปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะอยากให้ช่วยเล่าย้อนถึงที่มาของข้อตกลงทาฟต้านะคะว่าเกิดขึ้นในบริบทเศรษฐกิจแบบไหนในตอนนั้นและไทยกับออสเตรเลียในตอนนั้นนะคะคาดหวังอะไรจากข้อตกลงนี้คะ
6: ก็ในช่วงที่ได้มีการจัดทำความตกลงทาฟต้านะคะหรือความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2548นะคะหรือว่าปีคศ2005นะคะก็คือเพิ่งครบรอบ20ปีนะคะเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะคะบริบทในการทำ FTA กับออสเตรเลียครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยเป็นความตกลงแรกของประเทศไทยนะคะที่เป็นความตกลงสองฝ่ายนะคะบริบทในขณะนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ประเทศต่างๆเนี่ยรวมถึงประเทศไทยนะแล้วประเทศในอาเซียนเองเนี่ยฟื้นฟูจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในยุคนั้นเราก็เลยมองว่าเราก็คงจะต้องดำเนินมาตรการทางการค้าหรือนโยบายทางการค้าที่เป็นเชิง proactive จากที่มีบทบาทเชิงรุกนะคะในเวทีพหุภาคีเราก็ควรจะมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นนะคะบนเวทีการค้าระหว่างประเทศนะคะโดยการจัดทำความตกลงสองฝ่ายมีหลายฝ่ายจากเดิมที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นเฉพาะการส่งเสริมการส่งออกนะคะหรือ export oriented นะคะเราต้องไปสู่การสร้างหรือการพัฒนาเครือข่ายตลาดที่ให้พบกับหลายประเทศมากขึ้นนะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการว่าเราควรจะจัดทำเขตการค้าเสรีเราก็มีการจัดทำเขตการค้าเสรีนะในทั้งในแง่ของสองฝ่ายนะคะก็คือออสเตรเลียเนี่ยที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันกับเรานะคะส่วนในระดับภูมิภาคเนี่ยเราก็มีการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นความตกลงภูมิภาคอันแรกนะคะของไทยภายใต้อาเซียนนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงพร้อมๆกันเช่นกันนะคะความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องสินค้าบริการแล้วก็การลงทุนแล้วก็มีประเด็นที่ถือว่าใหม่มากๆนะในยุคนั้นคือมีเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็คือเป็นการมองไปในข้างหน้าว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการเปิดตลาดระหว่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยกันนะคะตั้งแต่20ปีที่แล้วอะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่ายุคนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญว่าการจับคู่ทำ FTA นะคะกับประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเนี่ยเหมือนกับเป็นยุคเริ่มต้นของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศอื่นมากขึ้นนะคะ
5: แล้วหลังจากที่ทาฟต้าเนี่ยค่ะมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยข้อตกลงนี้มีบทบาทอย่างไรต่อการขยายการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศคะ
6: ต้องเรียนนะคะว่าความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนอกจากจะเป็น FTA ฉบับแรกของไทยแล้วนะคะก็ต้องถือว่าเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการวาง

0: ระบบการเปิดการค้าเสรีสินค้านะคะที่ครอบคลุม 100% นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะใหม่มากนะคะแล้วก็มีวางรากฐานของการเปิดเสรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการหรือว่าการลงทุนนะคะมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะแล้วก็เป็นการแสดงออกความพร้อมของไทยในการที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะบทบาทสำคัญเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์นะคะว่าผลของการที่เราจัดทำเขตการค้าเสรีกับออสเตรเลียเนี่ยมันทำให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางการค้านะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะสมมุติว่าเราได้ลงนามไปเมื่อปี2548ใช่ไหมคะเราก็พบว่าเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยจากที่เราลงนามในปี2548เนี่ยการค้าก็มีการสูงขึ้นอยู่ประมาณเกือบ 40% นะคะจากปี2547นะคะก่อนที่จะมีการลงนามความตกลงการค้าเสรีนะคะแต่ว่าถ้านับ20ปีผ่านมาเนี่ยในปี2568ซึ่งเป็นการครบรอบ20ปีนะคะของ FTA ฉบับนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าการค้ากับไทยกับออสเตรเลียเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมด 17,000 นะคะ 17,364 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือเพิ่มขึ้นประมาณ 272% นะคะหรือกว่า3เท่าเนี่ยตั้งแต่ความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้มาเพราะนั้นมันก็เป็นการแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าเมื่อมีการเปิดเสรีแล้วเนี่ยมันมีการค้าขายเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะเป็นแพทเทิร์นทางการค้าด้วยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ดุลการค้ากับออสเตรเลียมาโดยตลอดนะคะสินค้าที่เราส่งออกไปในสินค้าสำคัญเนี่ยมันก็คือจะเป็นยานยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบนะรวมถึงคอมพิวเตอร์นะผลิตภัณฑ์ยางนะแล้วก็อาหารทะเลกระป๋องแปรรูปแล้วก็อัญมณีและเครื่องประดับค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยการเปิดเสรีกับออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นแหล่งนำเข้านะคะวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะ LNG น้ำมันดิบสินแร่ถ่านหินเคมีพันนะคะแล้วก็อย่างที่เคยได้ยินมาคือมีการนำเข้าเนื้อสัตว์จากออสเตรเลียนะคะเนื้อวัวรวมถึงผักและผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้เมืองหนาวค่ะ
1: มูลค่าการค้าเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราเจอกับออสเตรเลียทุกครั้งนะคะเราก็ยังมองว่าการจัดทำ FTA ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดแล้วก็มีการใช้สิทธิประโยชน์นะคะภายใต้เขตการค้าเสรีฉบับเนี่ยกันอย่างกว้างขวางนะคะคราวนี้นอกจากเรื่องสินค้าแล้วเนี่ยอาจจะเสริมนิดนึงอะค่ะว่านอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะมีการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะมีการลงทุนจากออสเตรเลียเนี่ยเข้ามาในไทยนะคะซึ่งจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยจะสะท้อนถึงนโยบายของไทยที่เราจับดันนะคะให้เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะคะออสเตรเลียเองเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของเกษตรสมัยใหม่นะในเรื่องของอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้รับการลงทุนเข้ามาจากออสเตรเลียเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะคะเรื่องของเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพพวกนี้ค่ะมันก็ทำให้เป็นการเหมือนกับแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะของแรงงานของไทยด้วยอะค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการไปลงทุนโดยตรงในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราก็ไปลงทุนว่าจะเป็นเรื่องของเหมืองแร่การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานหมุนเวียนซึ่งทางออสเตรเลียเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะคะ
1: ถ้าให้ประเมินในภาพรวมอะค่ะมองว่าทาฟต้าเนี่ยมีผลต่อโครงสร้างของการค้าของไทยอะค่ะของไทยเราอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์ก่อนละกันอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นการสร้างพันธมิตรด้านของห่วงโซ่อุปทานคือสินค้าระหว่างไทยและออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเขาก็มีความเชี่ยวชาญนะของเขานะคะในด้านนี้การสร้างพันธมิตรเนี่ยมันก็คือการส่งเสริมความเป็น complementary หรือผลประโยชน์ระหว่างกันนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแร่เหล็กมีอลูมิเนียมขั้นต้นนะคะซึ่งส่วนนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบนะคะหรือมีการเข้ามาลงทุนของบริษัทออสเตรเลียเองเนี่ยและนำวัตถุดิบมาจากออสเตรเลียเนี่ยมาผลิตเหล็กหรืออลูมิเนียมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

0: ค่ะอันนี้มันก็เป็นด้านหนึ่งของความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะก็จะพบได้ว่าคือจริงๆแล้วไทยกับออสเตรเลียเนี่ยเรามีความตกลงร่วมกันอยู่หลายฉบับนะคะความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียก็1ฉบับนะคะความตกลงอาเซปนะคะก็อีก1ฉบับซึ่งทั้งไทยและออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็มีความตกลงอันสปาต้านะคะที่จะมีอาเซียนแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นสมาชิกนะคะเราก็จะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยภายใต้ทัฟต้านะหรือความตกลงเขตการค้าเสรีทางออสเตรเลียเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องนะคะมันก็ทำให้เห็นได้ว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยสามารถที่จะนำไอ้ความตกลงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็มีเห็นผลที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างไทยและออสเตรเลียเองนะคะอยากจะขยายในเรื่องของบทบาทของเขตการค้าเสรีนะคะทัฟต้าเนี่ยว่าเป็นการสร้างพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานนะคะตัวอย่างก็คือว่าไอ้ตัวทัฟต้าเนี่ยจะผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนสาเหตุหนึ่งก็คือความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสำคัญนะคะในรถยนต์ปิกอัพและรถยนต์อเนกประสงค์นะหรือว่า SUV เนี่ยในการเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการดึงดูดค่ายรถยนต์ในระดับโลกเนี่ยให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเฉพาะรถยนต์ปิกอัพนะรวมถึง SUV นะคะซึ่งในจุดเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นฐานเราก็ทำให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสำคัญในรถยนต์ปิกอัพแล้วก็รถยนต์อเนกประสงค์ SUV เนี่ยไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่แค่ออสเตรเลียด้วยนะคะอันนี้คือประเด็นแรกนะคะการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนแล้วก็ต้องมีการพัฒนาทักษะแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ up skill หรือ re skill เนี่ยเพื่อที่การยกระดับเทคโนโลยีแล้วก็มีการแบ่งปันความรู้นะคะหรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจเนี่ยระหว่างกันนะคะอีก ประเด็นหนึ่งก็คือว่าความตกลงเนี่ยเป็นความตกลงฉบับแรกที่ไทยเนี่ยทำสองฝ่ายกับประเทศพัฒนาแล้วนะคะมันก็ทำให้การผลิตสินค้าที่จะส่งออกไปออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะมีทั้งคุณภาพสินค้านะคะมีมาตรฐานสุขอนามัยนะคะที่โดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยซึ่งมีความเข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในตลอดระยะเวลา20ปีด้วยอะค่ะ
1: ทีนี้แล้วในมุมของออสเตรเลียล่ะคะเขามองว่าไทยเนี่ยมีความสำคัญในฐานะคู่ค้าภายใต้ FTA อย่างไรบ้างคะ
0: ถ้านับในฐานะคู่ค้านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยไทยเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลียในภูมิภาคอาเซียนนะคะออสเตรเลียเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดในโอเชียเนียนะคะ เราเนี่ยเป็นคู่ค้าลำดับที่9ของออสเตรเลียและเป็นตลาดส่งออกลำดับที่14นะคะของออสเตรเลียในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่6ของออสเตรเลียด้วยนะคะ
1: mm-hmm.
0: อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนอกจากมูลค่าหรือว่าการเป็นลำดับของตลาดส่งออกและนำเข้าระหว่างกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะออสเตรเลียหรอกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเป็น strategic location นะคะคือเป็นทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่ถือว่าเราเชื่อมโยงเนี่ยในแง่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับไทยในฐานะที่เป็น strategic location ในการเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียในการที่จะใช้เป็น springboard ในการกระจายสินค้าหรือบริการเนี่ยเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนอีกประเด็นหนึ่งก็คือด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยดำเนินนโยบายในลักษณะที่เป็น strategic alliance นะคะคือเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีความเป็นกลางนะคะเราเป็นเพื่อนกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นทางเลือกที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ location หรือในแง่ของการเป็น alliance นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของไทยต่อออสเตรเลียเนี่ยก็คือต้องถือว่ามีความสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆลำดับอาจจะสูงที่สุดของอาเซียนก็ได้ค่ะออสเตรเลียเองเนี่ยก็ต้องการขยายบท

0: นะในเวทีเอเชียและในเวทีอาเซียนมากขึ้นนะคะออสเตรเลียเองเนี่ยก็ได้ดำเนินยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนของออสเตรเลียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพื่อมุ่งไปสู่ปีคศ2040นะคะหรือว่า Invested Australia Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040นะคะซึ่งอันนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะคะที่ทุกครั้งที่ออสเตรเลียเนี่ยมาเจอเราเนี่ยออสเตรเลียก็จะบอกว่าอยากให้เราเข้าไปศึกษานะคะเปเปอร์ฉบับนี้ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียเนี่ยในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนนะคะ
1: ผ่านมาถึง2ทศวรรษแล้วนะคะกับข้อตกลงทาฟต้าเนี่ยปัจจุบันนี้ข้อตกลงนี้ยังตอบโจทย์เศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ไหมคะหรือว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นความตกลงที่มีอายุ20ปีนะคะก็มีอายุพอสมควรแล้วล่ะก็จริงๆก็เป็นความตกลงหนึ่งที่มีความทันสมัยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วหรือว่าในปัจจุบันอย่างไรก็ดีเนี่ยเราเองก็มองว่ามันมีเขตการค้าเสรีหลายฉบับในที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการกลับมารีวิวกันแล้วว่าเอ๊ะเราควรจะมีการอัปเกรดหรือว่าอัปเดตยังไงให้มีความทันสมัยแล้วก็เท่าทันต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นการค้ายุคใหม่นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า emerging trade issues เนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเรื่องของการค้าและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะรวมถึงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เรื่องของการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานเนี่ยมาปรับใช้กับเรื่องของการค้านะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะเคยมีการกล่าวถึงบ้างในความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มในการหารือการค้าในโลกเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคะเราก็มองว่ายังมีรูมนะคะที่จะสามารถมาอัปเกรดหรือมาคุยกันอีกครั้งได้ว่าความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยน่าจะนำประเด็นเหล่านี้เนี่ยมารวมอยู่แล้วก็ทำให้ความตกลงเนี่ยมีความทันสมัยนะคะแล้วก็สอดรับกับรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามในแง่ท่าทีของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรามองเห็นความสำคัญของความตกลงนี้แล้วเราก็มองว่ายังมีช่องทางหรือว่ามีช่องที่จะทำให้ตัวความตกลงเนี่ยมีความทันสมัยและเท่าทันเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
1: คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะสามารถฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ